0: ึกนาเกมุสโกอีดาฮับมุกุมัตโซจินัตสุยากุลมัตไกเซฮอนเซอาร์มัสตุสมิสูเนลมาอิตโตอีดาฮับ
1: เมลเลนบุกเวกิสยามาดอมสตอสเมลเลนไฮกุสมิดาเรสโกสเปตุเมลเลนบีมาซาลียาตุนทรอสเซฮอนเซอาร์มัสตุสมิสรามาตุอิสโลย